0: เป็นแกแล้วเป็นอภิดุลังแล้วตุ้มดีเรกเตอร์บาบูรงปีแล้วเป็นดุลังดิลิบเบบบิคามหาจนเป็นคนนิลิมาล้อสองสิมันเอปุจิทันจะทันลงกับเพียงเก
1: อ๋ออ
0: ัตุปิกสมคัยอุไลบ่อังเกลัดจะทันจะทันบ่
1: ทั้งเตลาอาเซงเกอปาร์ตปาร์ตปิกดิทั้งเตลก็เลยสอบปาร์ตบางเสียงลีนิงกับจิงซัมในเหรอ
0: ฮุลาไฟปัลลุมมอนฮอฟเซียสอดโดมิโ
1: อ
0: มันเนนนลมาคายลัมเลยฮะพรามเลยฮะคายดูเลยฮะมันเนบางอาสูเบปาร์พันวังฮัลลาพูนกิกลังเชงกันทัวลัมเดเบียร์เทคที่ลาซีฮุลาสวดฮุลาสันซีนี่ตุ้มเครดปอนโลเอลากำมุมใจตุ้มมันสิปุลเฮลาบีนังนำมอมนังนำมอมนังนำมอมโลเกลาปูฮัลลารองลมนำมอมโลเอนนนลมเกอากาศดินสิเป็ดดักหลบพอละสวาร์โลสุพันเทคหลอมากใบปนเดินมาการปนพิษนับปุโรจอ่าลำบากเก็บปนเดียปุจจาเลยฮะมาละสู้หดมันเนี่ยนี่เรียกเฮมัสปัจจกรมเลยฮะปนเดียล้อโอเคอัลลาโมบายนี่โมบายนี่บุลาโมบายลำพิลอกล้อเกอร์เนียคลีร์เนียเบอร์เทคเทปนี่สิลอจอดจอดต้องต้องพุ่งจีกินเนี่ยดุนจุยล้อเนี่ยเนี่ยเก็บปุตาเล่เวลาปุตาเวลาปุชิปัชชิปุปะริบอนหามโจลาสู้บ้าง
1: ตั้งแต่นอนละเรดิโอนังการจุดุนอาราดาตุมาพานังฮัลลาสวาไดล็อกบ้างนังลีปาร์จูอีจิมะ
0: ลาสันล็อกกิจิรุเป็นล็อกนี่กิจิปัจจิเลนปุกะโมเบลนำพิล็อกลุติโกอักเอร์ลุเนียคลีร์ลุเนตาเบอร์เทคที่ดิโกดุนจุลลาซินิกิปิเตโดตาเลอาเวลุติโกลักตุนังบายเรริโด
1: ชัวร์โรลอีกนางลีเรดิโอนางการจุดุนตุมาพันกับปาร์จูปอดพุทธนาจุดที่อีกแล้วนางลีลามาร์จันกับเชปาร์จันดูน่าลองเกนางลีพันคอมเมดี้ออดนางกิปีอับบังตองนางลีนิงเกดอกมามาเตเนกาทีฟอารมณ์มาเตอออดอับบังนางกิปีซีนางลีนิงเกฮังโล
0: เนลีเกลาจินังเป็กเสียนิงังซ้ำลานังเป็กเสียนิงังซ้ำปุจักลีนี่ลีกิเทกกิปักลังฮัลลาสิกันเองบุบังนี่กิเทกกิปักลังบังรับนาเอฟเซมมาเอ็กเซปเซมานี่ลีนังจิทานปอนี่ลีดิผู้วังบอมาดูฮ่าบุคุลยาเป็นนุสักมานาลุนครากลุฮามาฮัลลาสุนิกิตีบารุลลองลาลองเป็นก็เชฟบล็อกเบลเชฟบล็อกละปุเลฮะฮัลลาดักดูมาตีเซียซินกางกลุ่นจุกเรลองฮัลลาสวาปนี่ลีพนังกังตอนดักมันจานบาสลองฟิล์มบักลังบอมาลำบังเกอังกฤษสวัสดิ์เน่งลังหุ่นล้อสุสักบริการชี้หักลูกมันจะสิ่งสุนทรพิทักษ์ก็ไม่ทำสักพินเนี่ยมันนี่มาทันลูกหลักนี่เลยพนักงานต้องการลูกนี่เลยเคลมสักเซสลูกในรัฐตัวนี้พนักอันสิมันนี่นางพินเรียนลูกพูดนี่สักเซสลูกเทคลูกนี่ส่วนจะมาทำลูก
1: ตั้งแต่นางลีเกลังดำเอลลูกพูดเตลามาร์จันกัชิปาร์จันดุนเกดูปิกลูกละสินางลีลามาร์จันกัชิปาร์จันดุนอันลามาร์จันเกอพรั่งเป็นนอนอันเกก็อันบางโดยอีกปอมนางลีนิ่งเด็กลังมา
0: เจงเป็นละมันเนี่ยฮับซินสุริกดำอัปปาร์ลูลาดูโรสันโปรแกรมตาเคลมล
1: อ
0: ซีเรียลดาลาเรามิลิฮาฮีโอซินดิกอนต์บอนพูริงออร์กิดปูลาดูนิรัมซาร์เป็นลิเคลนดูนองลอมินังเดมนองลาตาการ์บีอาฟิลิมอัลลามาร์จังก์เจงบังเกขังฮอนกิรินจงกราเป็นเกนนอนิสต็อปลงเก2006เป็นเกนนอนิสต็อปดุยตาตินตาดุยตาตินตาดุยตานอนอันต็อปเป็นยังตาดุยตาดูปุทอร์รองฟาร์พิรองเบทองอีเซียบังเกอีเซียบังเกปีลองเรียมิครีบุนอนหลับปีนิงบังละเก
1: ปีนิงบังละบังเก
0: นี่เลยฮะล่ะอังตอนเป็นคนสุดติ้งมาพี่พี่สุดติ้งมาฮะแล้วก็ก้าวหน้ามิครีเป็นฮะล่ะกายมองเวกหันมิครีวันทูทรีดูอุลูนี่เลยสามนี่ลูจิตเนี่ยติมาดีนี่ก็จิตพี่เบกก้าวหน้ากิลิงจังเกรดเทงริจวัสปูมังมุนาปิรบีข้าฮอนเมกรีข้าฮอนเมกริตูอิกายมองเว
1: อ
0: ิงอังดูอิกายเว
1: อ
0: ันเกนนอันกันสิใบดูมันสิจิรับหลักเกษียณแห่งใบดูมันสิเอ็ดเล็ดเล็ด
1: นางดี
0: วัดลงหลอกหลอกนี่สิโคโปรดิวเซอร์หลอกเดี๋ยวสุดที่มังนี่สิเอ็กตอร์หลอกตาเดี๋ยวสิฟิล์มลงหลอกหลอกตา
1: ตั้งแต่โมเป็นนางลิปุโลน้องอีเกลองลับปุซันตาเดปุนั่นจะลาน้องอีเกลองเกโกปิเปียน้องอีสินางลิเกลองเราเป็นโกอันบางเดปุปีนียนแก
0: น้องอีเกลองมากเกนิกิติบอารมณ์ละบางเกทอมในลงละบ
1: อ
0: นเป็นลาคอมเมดี้บางเอกสิเวลังโอ้โหปีนดีราปุ่ยโ
1: อ้โหปีนดีรา
0: ลาสวาลุนกินลิสิกันมาตีสวาลุนกันก็ปีนดีราปุ่ยลาสวาลุนนั่งดูมาร์จิลองปุ่ยลา
1: ดัก
0: ลาดักซิลองลงนี่ลาคอมเมดี้บางเก
1: ตั้งแต่นางลิพันอิเซียโร

0: มาเตอิเซียอดนางแป้งเด็ดเป็นอาพีกับสุดติงอาหุดกุซอนโลนางลีแม่นแม่นอาอดกับเจลาร์เทกเก
1: ลาบังเกฮอลาเจเนบาไปลีมุนิตุมเกอิงจามบรอดิฟิรดุกุติอาดุนามดิกาลรองติดิ
0: ก
1: ันเจลิกิซอนกาลี
0: อ
1: าดุงดัมปอฮาลาคุปิสิกิเจปลางล
0: อ
1: ปิปอสิกังเนโรลาคุปิสิกิฮุมลอบอลสวะอออดน้องซีนังเป็กหลอกปกติฮูลาพนังเมจิงกรีนังพอฮาลาคาแรคเตอร์ลุจอกนังพ
0: อ
1: ฮูลาเกเจปลางออดบางเจปาลุจอกนังพอซอนทอดเคลมปีนังพอซอนซอนเนลิกิอาจารย์ปานาเป็กนออะเคมีลางปิลเตลางคาลาร์ดุนเทกนังพอซาคาลาร์งปิลเตซาคาลาร์ดุนเทกนังพอลาปซอนจาลาซอแอคติ้งบอฮอร์มุกินังเนเชอรัลบานาโกอิมาติลาเค
0: จ
1: อร์ซอนซินิลิกิมาทาดัมดัง
0: นังเตอะดุนชัวลัมจิทานัมชูอิกโลนังนังลีอิลิตุมการเบียลามาร์จันเปนอะกะเปรกอะคังโตยาลองกะจิปาร์จันดุนอะวาร์ไซกิลองดุนลาปุซอนโดโลมา
1: โดโลบริบทมลาเอมาร์เรนซีลองตันนิลิชราบุนลาคังกอนรานาวอลลองดุนลาเอมเปนอิซีเอมซูเรียลลาเกเอมเกเทนไนลานิลิชิลองอาตุลเกลองซิสติงนัทสุดเกนิลิออกตังเรงนุมันเนอาร์ลองปาราซอนก็ดอกดอกด
0: อ
1: กฮัตักนิลิดุนลานี่นี่สติงลาไอลองบางเอซับซอโปรเจกต์เทตันBig bajar ansur lagi akror akror lo.
0: Tung teh la so lamar jan kusan se kacipar jan tu long long malah penko masa awal saya nangi pi malah bang so lama nang
1: tan pencil. Aku ke tan pencil pi nang kau ti. La tung Rajib sar se nang tan tan. Son son aji tan pencil bidun noy. Ke long long tu long long long tu cendel leh. Ada pun po angkin tan pencil pi po long dun lock lo. Ang selected ti leh masih tu dun lo peseting lo. Lagi 2022. Kan guys, cilongong bangke. Angku 2023 ke la emergency. Lagi dak ke syuting jo. Ili tum kar biang long. Bang aje tan tan long suci tu nak silini he. Dak si syuting lo. Tom. Ni li tapu. Cikno cilang lo, citek long li hilang pecut ke. Hilang je abdun cole. Kang sang bang sumpen. Ani cepatun pik lo. Lo ni pan ke dak aso pusenang cinsi bang. Heng ridu nang po ai bini bang po sapi po. Ajo ek dui baji an kang sama por. Cuy nang pang cuy lo lo dak adun nang tabu. Non cilang dun lo kulo bang ni cinsi ni menda tak sana crowd pinang. Tedung long, kidun, tegun long. Kila dah lu tumpen prekcet. Tema dak ke kamera punoi. Aja tak punoi. Aku teh saya deh, bod ke dunia di. Intir orang nak, tang intir orang nak. Mana itu dunia, disiplin u. Ada jong si nang pan karakter nang lelu pelut eh, bang ke action pun nang pujoji. Lapi lute nang pima nang kininje negi mana pasan mukang piat pola ke. Pulang po, sorting si ninje ver. Pima nang ke toy, halas so bang si konsentrasi nang po. Itu ibu cepat luncur nang po. Dah ke itu dunia, eh thalang. Pusi ulta halah direktor pusi tan rong dalam tunggu dah ketunggu studio ni labang dok de hadak lerok lute ipu ipasun jaman ini respect cipipik ini pipik ini kali pute litu musuhan muni pan gece plang pli hadak bidun hek no mohong lampu ke bang huru hole huru kijai dangor hole lat kijai bermana nang angkrung la chipa bijet he jang let mati
0: ang
1: bajong si pu thekthe de lage ha nang wa chor bu lage nili phan la bollywood long shooting nang pon ke sa nang kero na bang si nili ri na ot pon lo la anu nil da chipa bidun anta nili phan dui bar tek pan chok de da mat hala a director pen camera man da ni pan silu nang bise good pu chok de le he amana phila sa nang thona bang ta phike sar bu long ge du la song ta so chipa bidun thek ni chipa bidun no thek ke no ka jang lo no ka dun long
0: na hong lam lo ik nang li thana malam จังเตลบีเฮกเป็นนางลีลาซอนลามาร์จันชิปาร์จันดอนจีปูอยากกินมังดมา
1: ลาโซบังอาวีลาบีเฮกเป็นแกนี่ลีสปอร์ตเซนิงฮาวิซีฟุตบอลซีเขลาดาเขลาอุลโ
0: อ
1: มินางอดีมเขลาดามโลนี่ลาโซอังโกเกปูเป็นปูตุรจัติติบังลอนลีอัพเฮลตุรจัติติลาซอนเซนี่ลีเอคุปเกตุรลานเนตปังฮังดักปังฮังดักลบตุรปลอดติฟอร์สปิอุนนาพีเกมันเนลานี่ลีปูเกว่างบังเกลานี่นาฟุตบอลเขลาบอมโลคิดเสียสมแต่บางชาลีบอมดักเกการกิลุนเหรออามาสิละฮุดซุดปัดดุงอันตุนพอละปูละมุนพออามาสิฮละนี่ลิตุมากรุโลปันเซงกรุตุนังเทกลองโลทันโลนี่ลิองนี่ลิกรุบิสิจุลังจุปอดองเสียงอันเป็นอัตอุสาสนังเกียง

0: ตั้งแต่เทงตาการีเป็นวันเด็ดลังตาการีเป็นวันเด็ดเด็กนี่เฮมาปินสู้แกหลับปูแกกายตาอามาฮังอารนี่ตูร์เตโล
1: พี่สิกิสเฮิร์ตอยกิเฮิร์เจงเลโลสาร์ปินังเอโฮนางนิ่งต้องอิทีเลโลมาปิมาโฮ
0: ทีเตพี่ล็อกอิทีเทเด็ดปอห้าบางบางอปินสู้พันแกลังดุนท่าเทงตาการีเป็นวันเด็ดลังตาการีเป็นวันเด็ดนางอินุตอปินสู้แกนางกายสิตานางมาหางามีอาเวลโล
1: ลาปูปุริสัรพีห้าบางบางแห่งปินโซตาอาแทงแทงอาแรงแรงปวยกันดีโลลาอันสินิกาสุรีแล้วว่าได้ปฏิหนังพานนังวันเด็กแท้แห
0: ่ไอ้นี่แกลาบางกิทอมอุสุมารดูกักฟุจติลาบางกิทอมอุสุมารเลียวีปอสันเตกุมาเนียปินโซลองดูเนี่ยแตงโลปุถีลาบางกิทอมอุสุมารตุมังหูพรองหน้าปุกามัทธาสีนี่กะชุปันนิ่งดิงจอดโล
1: นี่ตับนี่พรุทะลาปูปุเตเนตาอาจูเป็นอาดามอาซาร์อารอนตังทุมจีรกันลิปุเตนอนอันแกนุกับเพรกาวกอร์ยางเป็นดำรับยัตตานุเฮเนตาปุเทเนเกฮากะเชงกุเป็นตาเออาดามอาซาร์อิงทุมเวกปุสินิแกนุอันตะกินาดูราบอมจอดโล
0: โอ้มุนิเมนกิวังทุเกลาซอนซอนอปินสุเกนางดูดีโหนางดูดีนางดูมาสินางดูดีลาซอนอปินสุกันนิงจอยนอคีอับเอคีพลังเพลย์อปินสุเกอารนามนิวันรับนางนี
1: ่นี่ตับนี่พรุนอาฮิดัมเดลัมนิงยิดฮะอาฮิรจุนออาฮายุนอโมเกอิสุวพานอิสุวพานแห่งพิธาโมเกเออาพิอาฮิรับผัวฮิรอาปีอาปัวฮิรฮัลล่าอาปีอาปัวเติมกันนิเยปอลอฮัลล่าบางโซซีนอเนกิพูโลกิสุงโลปูมาบางปัจจิทามโลกันนะจอกโลสารปีนังตับ
0: แห้งปีจีแห้งศพจีนางมีแท้งสีกัสุลีเลกันนิจอยนอคำเคลมวาเรเรตเลปีโลกิแห้งเฮเดตปกแก
1: ฮันนิเยปอมุดฮันนิเยปอุนอดนางกาจัดโลอาฮิรยูโนอาฮายูโนตแห้งฮีเออฮัลโหลพ่อสอนดับเป็นมันนั่งฮัลโหลพ่อสอนดับเป็นพลังนั่งปู่กะลิลี่กะลังลังกะนิ่งยี่กะจัดโลนังกิ
0: กะลี่สารบุรณิตานิ่งแห้งลิงกะลี่กะลังนิ่งจิตตาบะเรเรห์อืมจับโลสารบุรัตโตดูคลิปนั่งหัว
1: อืมกะลังโลดูคลิปเทปโมเตเมปิกโลเมปิกโล
2: โอเปเปนางตุ้มเกกะเจโบฮงลีโลมาพี่โล
1: ลานังเปย์ลุยอายัดเย่อายัดเย่นี่ยตับนี่ยปรูแกนี่ตาอารจูนี่เดลโห
2: นางตุ้มแกโหมันโลปุนางตาเมเมนี่ไปตาเมเมกายตากัจจิทูลปักกัจจิทูลปักอาจัดโลบังซาลซาลเกปาลัมเทอาพูตาอาพูอานอกโซตาอานอกโซปุเกนางตุ้มเฮโลโหไปเป็นปุนี่ตุ้มแกร้องอาจัยดุนจิโห
1: เอ้ยนิสูเสร็จตาลินก็ปวดร้องอาเจี๊ยดูนี่ละมั้งกูมันตู้ลงเจ
2: ้นอนอาร์คอยาจิกโลลอมโล
1: อาร์คอยาจิกโล
2: อี
1: อาคายยิงเดทางทางอาจิกโลสิกีปิดดูเลมาตีละสอร้องอาเจี๊ยตา
2: ฮ่าแบงเนจิร์ปีตุมันตาสอกสังนังเลียงเซลังจ้าโหร้องอาเจี๊ยกิดุนจิตา
1: โอ้ยกูปูมาละนังเป็นอะไรยงกูปูลงได้ปูโบเอไอสุพิยพันยง
0: ไปแบงดุนจีปุตังเด็ดเกกับพี่ดูนันนัดหรอตังกับปอยซานนัดหรอไปเซอร์ตาลีนนี่นามาทัดดูนางปูลองเทกมาลองเทกเทมานัดหรอไป
1: ตังกับปอยซากับเวสีเอ้มุเป็นนางเปตาอาดาเป็นคำมาทัดตอดลุนคำมาทัดเนี่ยบางแกพี่โลมาทัดปุตังกับชุบปุยดุนหรอแล้วมาสอดตังกับปอยซาหรอเอ็งเต้ปีนิ่งเปียโพสิดูดับมันนอนแต่รองอาจิตาเสร็จตาลิง
2: เทกมาตีปีนิ่งแกนิ่งกันพอแก็บเก็บเปล่งลูกแกลาให้ตาหายปอ
1: ไอ้จิบลังอีจิบลังอีจิบลังอีกำลังป
3: อนางบางเฮมสิดมาพู
1: เอ้กูมาโดนเนาะเอ้ลองกี้บุ
3: โอ้กำลัง
1: เอ้ตัวปุ๊บตัวดักเฮมารู้ว่าห้องตัวตัวอีนี่ท่าตัว
3: ตาพูดตา
1: ปูลงกี่นางไก่บางเวกีบางกูปีนี้อาคำดูมินิหู
3: นางลองคำ

0: ปักจอกตังอุนจิ
1: อันนี้เสียลงดิ
0: อันนี้สิตัง
1: อันเตียนังลีมันเป็นผู้บอมเปียบูตาหอมผูกกับบิเจกต้ารอยบอมบุเตลาหายบังเกตังเต
0: ลาหายบังตาอันนี้สิลองอับุกหอมบังกีอังกฤษโอมาตีอันนี้สิลองที่อุ่นนั่นแต่ปักทอมเสียอุ่นจอกปักทอมอันปาร์เก้ plus อะไรเงี้ยช่วยบังเกเกรอยในงานส่วนตัวพอเฮดีอันนี้สิลองปักนี้เสียอุ่นจอดจีปักนี้เสียอุ่นจอดนี่
1: ตั้งแต่ไปก็กับบุกเกอร์โฮมเกย์นั่งลีลงน้องนัมัดเกย์ออเดอร์ดูอีกปิ้งมา
0: ดูน้องมัตตาดูโอ้ได้นะดูนี่ลงเกย์แหละบริการคนมัตเตอร์สับก็คอมแหละสิทำยังเคร่งกับบางมัตเตอร์ดีพัดดอร์สิอุ่นเอน้องกูเกย์เฮมเป็นแต
1: ่ตั้งแต่นั่งลีลงออเดอร์ดูปุ่นนั่งลีพูดแล้วสินั่งลีลงปีรีเกย์รอยลงนั่งเกย์เชิญรับนุ่นบางดูมามัตเตอร์ละปุ่นนั่งลีนูดเวสซี่ปีรีบางเกย์รอยเอ็ดละพ
0: บลาสบังเกอันนี้นูเวสิรอยบอมล้อปักตาชิรับดุนบังเอาไว้สิทำเมอับุกห้องบังมาเตนนิ่งสุดนิ่งสุดนังชิรับดุนบอมนิ่งสุดนังชิรับดุนบอมนอนกูแกเป็นเองละคลาส9เลยเป็นเองเป็นจุดตัวจนลงเรียนลบวันตาคลาส9ลบมาตีเปียบุกห้องบังเกอซิมเมเซนมาละพันซีนอนบังเกฮิกายปนโลเฮนิซีนี่เสียพรั่งเป็นแต่ฮิกายปนโลฮิกายปนโลนอนบังเกเทคลูกมาฮัลลาบังนี่พันแต่ฮัลลาสินังเทคมันหนักลูกอาซิมเมมันหนักลูกเอ
1: ตั้งแต่นางลีลาไปก้าวเข้าสั่งออเดอร์เกอเอ็นเกอคุปส่วนน่าจะสั่งนางลีเกอเอ็นดูนหรอลับปัวอ่ะพอยซาบังเกออมุดลับปุส่วนสิเกอเอ็นมามาเที่ยลับปัวเอพักพักออเดอร์นางพีเวดเวดลับปุส่วนหร
0: ออมุดจะหรอพอยซาเกมันเนี่ยอพักสิกิซาเบียลูลายพักอันนั้นก็อันมาเฮดีลับสุดมาดักโตเอ็ดพ่อหมออมุดพอยซาเอ็นปุส่วนยาลู
1: ปีริกดักเป็นนางเซลโบลามอเป็นนางลีปุบอมนางลีปุดลีเบกสิตาเมรอยปุลาเซลาสอปุดลีเบกตาดักเป็นเสียปีกินนางกีปีลาปุซอนโอเคดี
0: อ๋อปีกินดักเป็นเสียปีไซเดลล่างตัวมันปีไซเดลเหรอสิตาเมเกอร์ดาร์บังมันเนี่ยเกอร์รอยจีปลอตินิพันสินางปีโปยัลโล
1: ตั้งแต่นางลีลาน้องล้มเกลปุอาเซตกับชิงทางบังตาดูปีกมาทีดีอับเบกอับเบกก็ปีนี้อาเซตลาปุตาดูดูลังสินะลาเอเซตลงเกโกอันอันสิเกอนุนดุนลอย
0: มันเนี่ยอาเซตลงก็อันสิกเอนดุนมินเซดีละตุ้มบ้างแฮนี่เกล่าบลาวส์ปุ่นอาเซตอาเซตกี่ปีนี้นะบางดักเป็นซีปีนี้เอจิมาตีสิทำเมนี่บางแก่ล่าอกอร์ล่าคิโรยอนามายน้ำบุกห้องมานำมานำละให้ชดลงฮัลล่าปีเรียนน้ำบางแก่บางล่าดักดุคันตุ้มโลแฮแต่เนี่ยบางแก่ล่าบุกห้องคิโรยก็อันซีล่าดอร์มาลันเอ็นนุชดพิเอลลากุ้งกี่ร้อยพกแก้ปุ๊บแต่พกแก้เป็นนุ่นชดไปแฮะอังแก้บลาสบางยองสิ300ปุ๊บแต่300เป็นนุ่นชดปออังแก้บุกหอมตายองสิ300ปุ๊บแต่300เป็นนุ่นชดปอน่าสนใจโลอาเซทแก้บางดูคันตุ้มสิชิปุ๊บไปแฮะบางน้ำตั้งสิตามีอับบุปหอมเด็ดปหอมกังเด็ดปูปลุ๊ดเตะบลาสต์ร้อยกังเด็ดปูปลุ๊ดเตะนี่ฮันลูฟอนังคอลปอยาโล
1: ตั้งแต่นั้นลมเคปีรีตาผัวดีไซน์ตาดูอับบุกเกอมตาขบงลองผัวตาดูจีอับบุกิตีอับบุกิดิ้งประตูมาตีลาสิลาให้ก็ดอร์บังเกอซีเวียดมามาเตลาสันกับเพร็กกับเพร็กลาพูดสันอดอร์บังเก
0: อดอร์เกอคุณอันมันนังบลาส์บังเกอดีไซน์คุณอันมาเกอองลาอันโลอดอร์ตาเกสุจีอารูอับบุกเกอมบังเกออับบุบงลองผัวเกอ400ซินดอนลมบังเกอสุลีบอมเฮทาลาอับบุตชนลานนลมซิมเปิลสัตว์ปีบุรีตุ้มเลชิงทางบอมเดติกับบุเฮลาบังเกอ250ลาเฮซิสุลีบอมอันปาร์เกลาสันโลอบุกิดิงยังเปรียดบังเกลาเกสันโล300ซีสุลิบอมนันลอมบังเก
1: จูรุปิกโลทันปัจจุนิปอนอปอดตั้งแต่นางลีโมเป็นปวดปูนางลีเปกิร้อยการจีดิงปิกลุดีนันอันเกเป็นนางอันนิงกันดอลลาสินางลีเปกิร้อยเป็นอัลเล่ลาสวาลามาพุทธักบังทานิกจิมาม
0: ันเนเปกิร้อยเป็นอัลเล่เกลองดำบังเกอันนี้นิ่งกันหินนี่เนี่ยนิ่งกันทอมเนี่ยอันเวลังบอนกิจลองดำอพรังเกกิจารีจดลังมาติดีตอนนี้นนบังเกพับลิกตุมันนี่พัดดอรุนเอเกพัดดอรุนเอเกนิ่งกันทอมเนี่ยสุดลังบอนแล้วอันบังเกเนี่ยอาลีจดลองรออันนี้ไปเนปูนอีกตุมนางเอทันเป็นอาลีเกปะวังเทคเกนนนิ่งกันทอมเนี่ยอันเวลังนี่ปะจดลองเทคละสุปดบังเกนนบังเกเนี่ยอาลีเนี่ยบังเสอาลีดูทุลเหรอนนบังเกเทคลออัลลีจะลองทุลโลเวียเลยนันบังเก
1: ตั้งแต่นางเล็บเป๊กร้อยเป็นนางแฮมตุนิเซียพันกิจเลี้ยงอีลาปุซันตาดูโล
0: แฮมตุมิซีนนเกนนเนเป็นนันดูโล আগে ইক তোমার চাখাও চাখাতা লং লিদেল হেম চিপ্রেক ডাকল মাতি আগে নন হেম বাঙ্কে থাংটাবে লাং লাং নিয়েছি মানে আসন তিন এ টু জেড নিয়েছি চেলাং নাংলো মানে পেনে সো স্কুল গেছে।

รินังกีเล็งลาสายตังเน่งโฮลาสายตังเน่งบังลำบิรินังกีเล็งฮันรีเป็นฮันเย็งจีอยู่จีพาเล็งลาสาลูตาเน่งคนยารีปังเด้งกาเวสัมดูเย็งฮัลอาเวสัมดูเย็งฮันรีเป็นฮันเย็งจีอยู่จีพาเล็ง

เกตังเซ็งบังทาเรซัมเป็นเจงฮันรีเป็นฮันเจงบังห้องยังปินคำเซ็งฮันรีเป็นฮันเจงเกปุทอดซัมพรีเซ็งปุทอดซัมพรีเซ็งเกคนยารีปังเด้งบางสนเซนังปังเจงโฮสนเซนังปังเจง

เล่งจ้าเล่งจีกอดมาลมเซ็งแกคนยารีปังเด้งซนเซเกตังเซ็ง

ปนเซ็งเออมาซุ่มลูกปนเซ็งจีกอดกาลมเซ็งเกนี่เมดโบลันเซ็งอาริงทิ้งนั่งเกรงจีกอดกาลมเซ็ง

ยินดีลำมารจันกัลยาลุนจามีกลองเป็นกีปาดุสีอาร์จิกชนังอาทิบอัสลัมกิลุนละอัลลัมเตฮามกิสกัลี

ลังตั้งรอระบองสองบงกลิมสุมีรุ่นเอ็มพรัวเล็กกะลงเซงมีปนจดตรงตัวตัวมูระบังเกลามลาร์ลาเป็นทูลังบิจิติมอัจเจกพังเด็ดกะเพร็กตุโมกะเพร็กเจงเก่งลาบังเกกังจับดุนลาเป็นเก selected proverb from around the world to Karbi and Assamese ลาบังตับ edition ฮินีอันตั้งเอโลอลังลิพันลูกก็ตกกำลังเกตเฮกตุมบ่มนปุปุเซลลิพันกันชนีอลังลิเป็นปุทธกายหัดลิงกระจายเมกะลงเพลียงเด็งก็จะต้องปุ๊บสิ